0: Phật lệ đi hun lo mô mà hiện tỷ là rộn sẽ thu khá. Dù rình sang sài lâu này, chú thị xong chú tùn chú mà kê rô sang kì mê lệ. Dù rình sang sài lâu tên, bà thiên Phật nà là anh sạc kà ngại khá khô thị chú. Anh ta, hì hì, à kà sà vani, ai dô lê nì. Tù nà chú anh thu sì, kà ngại khá à ngà. Kân khô hàr là tì hì, anh lù à nì. Khô hàr là tì, mì sâu tà nà nụt nà, tì, à lê rô nà, bật mà sri, electric vang, ai dô lê mì in, à rộn sò yàng.
1: Tuan cuma kan tu puhi kan kor latihi an luani tiada ringan maya kan kor latihi mizau tetan luai memin kerja cuan cuan kan tiap mangan kan sebab dona ni mo mizau ni yang nuame kan hati nasin hi lusun kor kan ilan puitel telhi ni tabir om hian kerja selam selama kan in toy om tel telak เฮียนอมก็มาตลอมไงนะกันติปอฮีจุทุจุนิอะอบิกตะกินตลอมไงนะกันติเฮียนฉลำไอมาเฮียนฉลำฮีอกกตำจอกเตเป็นอะเฮียตาเชียนนิทันนิเตกันติตักนาอะจงกะมาจวนมาเสลังอินเชียดกันตอจุมเตโมหรสัตนะกันตอจุมเตโมเฮตลอมไงนะอลันตำนะเปอร์ปอนิมีบอจอนเต ตัวอีกล่ะส่วนเต้และมีนเชื่อตันโตก็การนั้นปุ่ยเต้เต้ลฮีมิโซตินนวมตัวนี้การนั้นคือบิงนาตานะกันดูจูข้อหรือล่ะอันนี้อ่ะเหตุการณ์ข้อหรือล่ะสาการนั้นเล่นปุ่ยเต้เต้ลฮีมิโซติคัลเซอร์จิงอ่ะส่วนนั้นเป็นปกติเกิดเหตุอ่ะตินเกิดเหตุภาคการเจริญมิโซอ่างอ่ะข้อหรือล่ะในชาฮี Nam dong hen om lo ni om meo tia ram la tak le kovel ram zao tak fang chua khong tiang te po hi ka zot thi na kan khor la nga la ta lu su ni ya chet ni ya zai khom na na mang thei tur kho pa la tha ne hi an khe reng reng lo maya chu bang chuan kan khor la ti awa lu e mo ti hen ka ngai to fu thi na ni tin athuri ma mizo nun hi jai hu nen hian en zum tlat maya kan lim poin kan zaya kan lungai poin kan zai ho kan in hem na thaber ani mani chawa kan um poin kan zaya pani lek po mi leng kan zai nuam takin kan zaya tlema tam de lek poin anol puite poin kan zaya nuam kan te mem kan lim me ma na chen te julam te pon lam do dora eng po ni selangin khohar la sa a khohar kani len puya a thiam tak mai han zai da ta mai thin te chu atlu khewa ko yan ka hriane mole ke chu le tin zai du mi kan nya ni sinang soi to ang khan nam dang te na nei ve reng reng lo iti te mai ang a lu sun khohar nem na la tha e mai pathianin kan mi bik ten he na min pe a alo pe a chu chu ke ni hian in kan lim pui ta me mai thin a kho har chu de dan po hian in kho har la hi alu e me mai a thil danga lim la e mo fak na la dang anga lim de mai han sak te ai chuan kho har la nge mai hian mi hi an ne ma kan ril ru kan kho har na te kan lungai na te มินชอกจังทีนะนี่จู่บางจวนเกยเพชรนินมิโซโรลูนี่หิโมกติทีนาแอนตีรนานไฮวานาปาฮอลตีมิโซตานจวนอลุเอเมมาทิลดังดังเตปอเนียงมิโซรามาเรลกงโลลูเตงเตปอฮิอลุขบไมอามารอจุวานาปาฮอลมังเวตังมังตังกายเวผะโลคอลาเดโจกตานจวนินวานาปาฮอลคะอันตานโรลูติงเวผะเมียลุเมีย rel te po lu e ma se rel kal jin ve chin lo ta chwa ni eng ma wa kha ni lo amar su kan kho har la te ro chu so yang khan kan lu ngai ber ni khre um kan ti e me ma mal ngoi ngoi te kan in thiat hun te kan chung te mo liam ta te nga ya kan tra mi tu ne na kan chu dreng lai po in kan kho har lai chu kan sa the ya kan tra pui thei boka kan lim pui thei boka ahu hoin kan sa the ya pali pangalik pun kan sa the ya anol pui te pun kan sa the ya mani chom kan sa thei boka tu te pun tu tan ma hek tur pon silo kan in tom the evek ni bok si tin atak tak a phejon karin danin mizoram pon lama mizo ahu ho om po hian lu sun anom ni khwa in nem nan chuan khohar la bok hi an mangin karing tlatani silong ani emo gauti ani emo delhi ani emo kolkata ani emo mumbai te pon yang america ram te pon yang canada te po mizo hu ho wan nom chuan kan khohar la nge mai hi lu sun anom ni khwa chuan in an mang jokin karing then khade ro chuan in khohar la te jordan lui kai ral kai lo la ten tia ana nol chuat de lek na ma selangin tihan han bel chiang chin tai la pastor pd se na chuanin fam ngai jun le nga tho le thal fa bang fur kho thiang noya chung khori le lim saleng in lung le na din thar le tia anu pui sun na pastor me poin la an cham chok ya la ten lai thang pui chuanin thing sat khua ku dengi apasal le fa pa sun ta na pua nam kale nom mange mu the se do ra lang hian om lai lian in khing nun par mo wai bul lai thiak thamai sia an roi lui ta ngui ri ri sak melin ma se za

กันหลังไอ้ทักตาค่ะอปุ้ยเอ๋ไหมตีหลานี่ยาใส่เราทั้งใส่เราสักกันนี่กันหลังไอ้ทักเละตัวฮีซีวันละสางันหงิลเราชั่มิงเลียนี่ตีหลานสักกันนี่ยาเฮลาฮีวิคงเตียนมาเองงี้รินเองงี้ตาในรอนทันสักกันนี่อีหลงไอ้ทางอู้

ไอ้ละตัวเราหลอนตีแต่ยินเนี่ยร้านเนี่ยนะแล้ววินเริ่มเจ้าแล้ววันนี้ปุ่นอะไรมวยเอ็มยาอันลงไงสะดวกไงเงี้ยยินกระริงอันนี้ RJPC จะมาอ่ะลงเลยอามีเล RJ มิกกี้ไอโซล FM โซออยมีเดลงไอ้ลากตันซิริซิริอันนี้ยันอรุณทันสักเจ้าอันนี้ดินให้แล้ว RB อ่ะอรุณลู่ตาก็เชียนนู่อีดัมโมกันเวอินหุกขาดเวจีไบโออรุณเตเอแล้ว RB นังโปจีไบเล่กันเพลย์ตัวที่ทียมอีเลวตีอาโมอีเลวตีเวงเฮกระริงาตินตุนจุมาฮันอบิกตะกินอุจามเตียผู้เลนมีตันกันรนทันสักงเออันนี้อมิตลามินควะมุลวะอเบงอฟิงเอมเอมทุงะละมอยตักตักเตอทิลไงทักเตอชินเสียทะเอเมเมนี่อันเนนจังเฮนทุรนตัมตักกะลชีนะอุจามเตียอีละไงทักงเอกะเบยเสียตุนะเฮียนกะดีฟัมจังนูติลาเกลลมังไอสักฮีอีตันกันรนทันสักเจอาจุติรวาลินมินลูทีรตูเลมินลงไงทะตูซองซองเตอินสฟ้าอีตันกันรนทันสักเจอูอันนี้

0: เบงเมียเราตัวนี้อะเบงละมิน OTP เลย ATM เองเบงละมิน OTP เลย ATM พินเองไล่ไม่มินดีไงเราติเชียนนั่นฉันเลยซุ่มละมาอินรกนัดเจ้าเนี่ยเราโซเชียลมีเดียกัลต์ละไงอินบุ้มนับบุ้มนัสเลียการฟิล์มกูร์ละไงเลียนี่โซเชียลมีเดียมันด่านทับเบิลจู่การเชียร์เชียนเราจะเบียกวกวกเราเลยการมีมันลุนพอสวดตำเราเฮียนี่อะการสลักจะพอสวดนัสลุตุกจวนมีส่วนเต้นเกมานี่ไปหน้ามินมังเทียจู่บางส่วนนินแห่งที่เชียร์ทะเลไปหมดครบไหมจู่บางส่วนนินตุนลายอินบุ้มนัดตำโจกให้ส่วนนินบุ้มตกที่คุ้มปลำปังกันนู่นเลยป้าเช่นตอนจงกันปีเลยพูดแต่ปนยังจู่เตียงจู่อันนี้จู่บางส่วนนินชาไลจกที่เฮียนินเอาไว้ในสังกัดปุยฮีอังไงนั่นใช่ไหมมากันช่วงเดือดเช้าค่ะอันชิลทาร์เลเทนี่ลังอัดฉัดเหล่านั่นเลยเฮียงินะฮาร์สันมินเทนเทิดันที่ฮิชิลเลบุกิลังจู่ๆป่วยหมอก็ที่ครบไหม
1: นี่เอ๋สวยตัวละตั้มลูกตัวก็หุ่นนินมินได้โดนละวินกษะตัวน่าจ้างกันสวยไหมไทยเหล่าตัวตัวไลค์เขาเวลาหลายเลยจังไก่เอ็มเอ็ม artificial intelligence สมะลูดโดนีละเงี้ยนี่เสียติดเลยซีไลน์นัทบมีเตตานาอลสำนัดเลยกันมันจังไก่เทิดันตัวแต่หันสวยเลยโดนีละAI hi mitin ban pha ka oma technology ma son hi achaklu tuka tun kum ni kum thum chung lek po in khovel athak danglam na sa emema ama sa in AI hi engia ni chamin han soi sakla kan ni tin nu na hunga nei dante kan man chang kai ve thei dante kan soi chhun zom donya
0: AI hi technical duk le mitlang pui sia thiam thei dan tura soi fia thei ning ka sia kan in kum na longai sa tu tam jok te hi chu technical lama sun nu nei lo An niyang a, tu vang chuan a ol sam thay ang bilhan sui tum tay lang. AI tu khol tuak na niya, ma se, a ma tu tuk na siyam thay ni vele tu nga. Mishing fin na, siyam tsap te po ti thay ang tu. AI tu mishing ang a tu tuk na siyam thay tu ra duwa na niya. Si sa mi alawa, ma niya til tar siyam tuak thay tu ra siyam manibok. Computer shim shim hi, khol tuak na iti ngan sui fau chi na. Computer pa nga ya chuan, programmerin a da na siyam sa mangin, นาถกไม่ะ AI รัวจวนทิลทาราเซียมสวกเทียมิชิงปุยนัดเดลลาวินทุกทุกนาเซียมเทียนี่คอมพิวเตอร์ไรเอ็นเองจินนิงเอ AI กันตีสุนยังตุนลายะ AI กันเชียดลาเบลเบิร์ดจู่เจ็ดบทเล่เจเนอเรทีฟ AI เทียนี่ไม่เทียนี่เจ็ดบทจู่คอมพิวเตอร์เนน่าอินเบียกเทียนาตีละกันสวยสวยตามระวังมิชิงกันอินเบียกังเชียเฮียนาเบียกเทียกันส่วนนัดมินช่างเทียบุกะตุนลาย AI จุนบนโตลุตุกะกันนัทโอมินปุยตุรินันมังนัสโตเล่ซิไลเตเล่ซิติตุเตนอันนาชกสังไคตุปุยหมดตักอารมณ์นิตาซิไลเตนันเทียมละวันโซตะเมทิมาติกสตริงอินปรบเลมัสโอลไทยบกตินซิติตุเตปุยน์กล้าสินปวดจานานันมังบกะควิชันเสียมนันเตเลสันเพลนเสียมนันเตเล่เพรสเซนเทชันเสียมคลิงอินันติเตอติเทียยัยเชนขัดจวนเปเปอร์จึกเล่มาร์กเปกคลิงอินันติเทียบกกันมันหลาดดูดูตัวจู่ ChatGPT DeepSeek Gemini ที่เทียนี้อ่ะเฮงบอกว่าเฮียน AI โมเดลช่างช่างสวยตัวรวมจบบกตัวไล่หลาดเลยบกจู่ไว้โคดิ้งเฮียนี้อ่ะตัวมาจนซอฟต์แวร์เสียมตัวเทียนมันยิงโคดอันนี้เสียกแบบชินะตัวน่าจะเป็น AI ที่นัดสักทีตัวอ่ะตัวจงอิน AI เฮียนแอปส์มินเสียมสักทีตัวตีน่านี่จู่ซูไม่บอกว่าซอฟต์แวร์เทสติ้งตีน่านี่แหละซอฟต์แวร์ลุยเตปอตัวไลท์เทคโนโลยีมีตัวทับินอาศัยดังลำเทิดตัวบ้าน
1: ี AI ฉันน่ะเล็บมันน่ะช่างช่างกันน่ะสวยเดลเราเลี้ยงกันสวยเบลังอ่ะฉันเล่าน่ะที่พูดอย่างจู้ไซเบอร์ไครม์ลำเฮียนสวยตายละเฮมิจงจ้างอ่ะเฮียนวอทส์อัพเต้ Facebook เต้ Instagram เต้สแกมกันเตียงเต้ฮีเฮงอังฮี AI มังอินเว็บไซต์Tak-tak ang tiinan nun siyam tsuak vele zung-zunga at takle-taklaw kasyat siya na lawhara cyber-criminal haw kan ang tumberto kan data po imo tiru ka kan po isa tinga ru ka niya doon na po himi ava nga buhay hi antam emema Dark web kan ti amite po hi AI tsuan ulsam takin azong huzung-zung tayto a education emo medical field po ni se mi in sumle pa se nga harsataka anzir ka kan zon tiam chuan kan lo huve zung zung theito a he hian kung tam taka mishing te min ti that che zwal em ema thil hi chu a chat po le a chat lo na hi atam ting me ni ai klem chat na han soi veila ai hi chu ha ve theilo a ing lai po in na thok reng theya he wang hian mishing chhor a in ai in ati the ang anga company lian ti chuan an chhor pha

กันหน่อยชักตาคาทางลงเนมิซายนี่ยารอนสตูกะอิจรินกิมีอันนี้แล้วทางกีวซายสักจูอีลงไอชักซุนสมังโอ

0: อะไรจะตีซ่องจูต้นจุ่มเล่นข่มใจหุนาจัดการสิทธิ์อุปีอยู่ในเซอร์วิสชั่นอาร์มี่ลีลีเวงเทใจกันไงคลักเขาเทเตะแล้วในตาอากาศวันนี้ไอโซลอัตราปวนชัวอันนี้
1: ง่ายทัดตัวดูตักเตะจีใบอุเล่มิ่งง่ายทักเช่นวางินกันโลเมอีตันโปรแกรมชาจอกันสบสวาเซลเทนันเรสแอปกัลตังอินฟุตัวชัดตักเล่านิดเจ Radio Audience Interactive Survey and Evaluation กันมือบายแอปบิ๊กเรสกัลตังอิน

กันไงคลักตาคาเลปันอะมังไงแต่รำอบัดใส่จูตีลาอันนี้อะอารมณ์สตูดิคาเลฟีมาใส่เราเลโปลเตนนี่โอเลตุนัดส่วนกระดำไล่คลิปวิดีลากันไงคลังอะเอชเลนุนเซียมาเลโปลเตนนุนสัง